0: ถือว่าถือเร็ว
1: เออฮิยาฮ่าฮ่าคันุคุนุคุคันเกเนเกชิจิโรคิงาไทโอทุเคราเวฮอรันไนคิชัวเมเฮปิปิฟราอูโรอาตะโกโตเตปายตะโกโตเตปาย Alas, it is moving, it is shifting, it is moving, it is shifting. Look to the open seas of Waitangi spread before us, like the shining cuckoo. It is good, all is well. Change is coming, it is on the horizon. It is good, it is well. Let peace be established. Tihei, Māori ora.
0: Te wao te reo, your flavor.
2: Hotline.
3: Can I request a song?
2: Yes. Yeah.